0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
1: The Night is Frozen Halloween นี้เมื่อความหนาวมาเยือนฝันร้ายจึงเริ่มต้นขึ้น Enchanted Fest 2026 Frozen Nightmares พบกับความหลอนสุดมันจากบิลกิ้นโบกี้ไลออนมัสบีคอสออฟยูไอชายเอฟฮีโร่ปัน You Are Boy TJ X Time Tide และยังโอม31ตุลาคมนี้ที่ UOB Live and Sphere มาพิสูจน์ความหลอนครั้งนี้ด้วยตัวคุณเองเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop รับรองว่านี่จะเป็นฝันร้ายที่คุณไม่อยากตื่น
2: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
3: บิ๊กแดงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ I Meet Thailand
4: เมื่อศาสตร์นวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
5: ค่ะปิงคลาสุมนาก
4: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
6: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
4: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
5: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
4: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายพลึงเริ่มจันทร์ที่28กันยายนนี้2ทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
8: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที T-Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45นาที ที่ flex 104.5
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60

0: ุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึง
1: ฮากาชิบไฮย
0: อข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
1: โอ้ I love it
0: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: I don't

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2ไอฉี่อีออริจินัลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนเมื่อสถานะแฟนของเหล่าเจลบอยส์เดินทางมาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจ
2: ถ้าจะเปิดตัวว่าเราเป็นแฟนก็เลิกกัน
3: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
1: ปักเมนตอนสุดท้ายวันเสาร์นี้ 21:30 ทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัต 23:00 ที่ไอฉี่อีที่เดียวเท่านั้น
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

10:45 Non-stop music Music On weekend 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาทีที่ Flex 104.5

ไม่ใช่คนที่ควรรักเลยเธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่เธอไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเผลอมองไม่ใช่คนที่ควรเผลอใจทุกเวลา

ากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่าง

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45นาทีที่ Flex 104.5
1: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดยเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมู

0: Thailand
1: Chosen One
2: Song for Eurovision Song Contest
3: Asia
4: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
5: ตัวแทนประเทศไทย
4: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
6: เพลงใหม
4: ่โชว์ใหม
7: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
6: 27
4: กันยายนนี
5: ้6โมง
4: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทางช่อง3
8: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
9: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: ื่องเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: Thailand
2: Chosen One
3: Song for Eurovision Song Contest
4: Asia
1: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
5: ตัวแทนประเทศไทย
1: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
6: เพลงใหม
1: ่โชว์ใหม
7: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
6: 27
1: กันยายนนี
5: ้6โมง
1: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทาง
7: ช่อง3
0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

0: 45 non-stop music on weekend 10เพลงฮิต
1: 45นาที
0: ที่ Flex 104.5

0: playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
5: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรอบเพียวเขียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้ห้ามพลาดกับรายการLet's Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
5: Yeah right
4: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
6: โดย Denma Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

0: 10 45
1: Non-stop music
0: Music
1: On weekend 10เพลงฮิต
0: 45นาที
1: ที่ Flex 104.5

0: 10:45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
1: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: เมื่อสาบนวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
6: ค่ะปิงคลาสุมนาก
5: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
7: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
5: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
8: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
5: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายพลึงเริ่มจันทร์ที่28กันยายนนี้2ทุ่มครึ่งดูทีวีช่อง131ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว

0: แรงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ือที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
1: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
6: Flex 104.5

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที T-Flex 104.5

10:45 Non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45นาทีที่ flex 104.5
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ยิ่ง

0: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: เมื่อเพลงรักมาบรรจบกับลมหนาวแรกของปีในเทศกาลดนตรีที่รวบรวมเพลงรักไว้มากที่สุดใหญ่ที่สุดในสวนผึ้ง Season of Love 2016ปีนี้น้องแกะอยากชวนคนที่มีรักทุกคนมาพิสูจน์หมู่มวลความรักท่ามกลางลมหนาวขุนเขาและเสียงดนตรียันเช้าพบกับสิงโตนำโชคดาอินโดฟินบูรินโบกี้ไลออนลิปตาสแตมซิลเฟลโลเฟลโลฟักกลิ้งฮีโร่มัสคิเทียสเดอะพาร์คินสันเทลลี่เบิร์ดมีนและฟูสเต็ปพบกัน21พฤศจิกายน2569เวเนโตสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาหรือเว็บไซต์ All Tickets ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Season of Love

0: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
1: Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heartพบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2
2: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดย Denma Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 Non-stop music on weekend10 play hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45นาทีที่ Flex 104.5
1: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสควิดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
1: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสควิดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
5: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: อบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
1: ์ว้ากรอบกรอบ
0: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
2: ส์ตั้งเป็นแฟนเอาไว้ได้ป่า
3: ไอฉีอีออริจินัลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนเมื่อสถานะแฟนของเหล่าเจลบอยส์เดินทางมาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจ
4: ถ้าจะเปิดตัวว่าเราเป็นแฟนก็เลิกกัน
5: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
3: ปักเมนตอนสุดท้ายวันเสาร์นี้ 21:30 ทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัต 23:00 ที่ไอฉีอีที่เดียวเท่านั้น
6: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie It's Denmark
7: เมื่อสาบนวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
8: ค่ะปิงคลาสุมนาก
7: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
9: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
7: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
8: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง
10: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
7: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายลึงเริ่มจันทร์ที่28กันยายนนี้20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
11: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

45 non-stop music music on weekend 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที ที่ Flex 104.5 เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothie เจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothie ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothie
1: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึง
3: ฮากาชิไฮโ
2: ยข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
3: โอ้ I love it
2: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
4: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMeThailand

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: Thailand
2: Chosen One
3: Song for Eurovision Song Contest
4: Asia
5: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
6: ตัวแทนประเทศไทย
5: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
7: เพลงใหม
8: ่โชว์ใหม
9: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
7: 27
5: กันยายนนี
6: ้6โมง
5: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทาง
9: ช่อง3
10: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
11: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้งใจเหมียวทั้งเมือง
12: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
13: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
14: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
15: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดช
7: ั
15: ดท
7: ุ
15: กคำ
5: Thailand
7: Chosen One Song for Eurovision Song Contest
4: Asia
5: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
6: ตัวแทนประเทศไทย
5: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
7: เพลงใหม
8: ่โชว์ใหม
9: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
7: 27
5: กันยายนนี
6: ้6โมง
5: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทาง
9: ช่อง3
0: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
16: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: ดียวจบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 Non-stop music on weekend10 play hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
4: ์ว้ากรอบกรอบ
3: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
5: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
6: Yeah right
5: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
7: โดย Denma Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
8: แค่ฉีกซอง Denma ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้ Denma เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้ Denma หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie It's Denmark
9: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex

0: ชั่นจำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop music on weekend 10 play hit 45นาที

0: 45
1: Non-stop music
0: Music
1: On weekend 10เพลงฮิต
0: 45นาที
1: ที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45นาที ที่ flex 104.5
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลก

ช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวล นุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
2: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเส

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 Non-stop music on weekend10 เพลงฮิต45นาที

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสสควิดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอามแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2

0: าวไลค์แค่นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
1: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: เลือกอาหารแมวต้องโชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto เจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
6: คุณกำลังฟัง Flex 104.5Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
5: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

Flex 104.5

เตรียมร่างกายของคุณให้พร้อมกับสุดยอดเทศกาลดนตรี EDM ที่ทุกคนรอคอย808 Festival 2026ระเบิดความมันไปกับไลน์อัพศิลปินระดับโลกนำทับโดย Illenium, RG, W&W และอีกมากมายที่จะมาเขย่าเวทีให้ลุกเป็นไฟปักหมุดรอไว้เลย2และ3ตุลาคมนี้ที่ไบเทคบางนากรุงเทพบัตรเทียร์3ราคาเพียง 3,450 บาทคว้าบัตรของคุณแล้วมากระโดดไปพร้อมกันซื้อเลยก่อน

0: Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Denma Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

0: 20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: เมื่อศาสตร์นวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
2: ค่ะปิงคลาสุมนาก
1: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
3: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
1: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
2: เจอกูแน่ไม่ต้องอยาก
4: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
1: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายพลึงเริ่มจันทร์ที่28กันยายนนี้2ทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่
0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
5: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

0: 45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต
1: 45นาที
0: ที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต
1: 45นาทีที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที ที่ Flex 104.5
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
0: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดยเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
0: ฮ้10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่

0: ดียวจบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
2: ว้ายกรอบกรอบ
1: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
0: ์สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net

นปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 1045 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

0: 10:45
1: Non-stop music on weekend 10เพลงฮิต
0: 45นาที
1: ที่ Flex 104.5

45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาทีที่ Flex 104.5
1: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: Thailand
5: Chosen One
6: Song for Eurovision Song Contest
7: Asia
8: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
9: ตัวแทนประเทศไทย
10: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
11: เพลงใหม
12: ่โชว์ใหม
13: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
11: 27
14: กันยายนนี
11: ้6โมง
14: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทาง
15: ช่อง3
16: เพราะค่ำคืนนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่คุณจะไม่มีวันลืมB and Beyond คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งสำคัญของ B พีรพัฒน์ที่จะพาผู้ชมกลับมาพบกับทุกบทเพลงที่คุ้นเคยตลอดเวลากว่า20ปีและ Beyond เหนือกว่าทุกความคาดหมายมากกว่า B พีรพัฒน์ที่คุณเคยรู้จักพบกัน14พฤศจิกายน2569 BCC Hall Central ลาดพร้าวราคาบัตร4,500 3,900 3,200 2,800 และ 2,200 บาทซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major ทุกช่องทาง
10: Thailand
5: Chosen One
6: Song for Eurovision Song Contest
10: Asia
8: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
11: ตัวแทนประเทศไทย
10: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
11: เพลงใหม
12: ่โชว์ใหม
13: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
11: 27
14: กันยายนนี
11: ้6โมง
14: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทาง
15: ช่อง3

0: The Night is Frozen ฮาโลวีนนี้เมื่อความหนาวมาเยือนฝันร้ายจึงเริ่มต้นขึ้น Enchanted Fest 2026 Frozen Nightmares พบกับความหลอนสุดมันจากบิลกิ้นโบกี้ไลออน Must Be Cause of Your Child F Hero ปัน You Are Boy TJ X Time Thai และยังโอม31ตุลาคมนี้ที่ UOB Live and Sphere มาพิสูจน์ความหลอนครั้งนี้ด้วยตัวคุณเองเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop รับรองว่านี่จะเป็นฝันร้ายที่คุณไม่อยากตื่น
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดย Denma Cookie สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: ตั้งเป็นแฟนเอาไว้ได้ป่า
5: ไอฉีอีออริจินัลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนเมื่อสถานะแฟนของเหล่าเจลบอยส์เดินทางมาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจ
6: ถ้าจะเปิดตัวว่าเราเป็นแฟนก็เลิกกัน
7: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
5: ปักเมนตอนสุดท้ายวันเสาร์นี้ 21:30 ทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัต 23:00 ที่ไอฉีอีที่เดียวเท่านั้น
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนัก

0: งานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: 10:45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโพเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
6: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซู D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต

0: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึง
1: ฮากาชิบไฮย
0: อข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
1: โอ้ I love it
0: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
2: Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
4: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
5: โดยยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ตรอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: 10:45 non-stop music on weekend 10 play hit 45นาที

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาทีที่ Flex 104.5

45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: เตรียมร่างกายของคุณให้พร้อมกับสุดยอดเทศกาลดนตรี EDM ที่ทุกคนรอคอย808 Festival 2026ระเบิดความมันไปกับไลน์อัพศิลปินระดับโลกนำทับโดย Illenium, RG, W&W และอีกมากมายที่จะมาเขย่าเวทีให้ลุกเป็นไฟปักหมุดรอไว้เลย2และ3ตุลาคมนี้ที่ Bytech บางนากรุงเทพบัตรเทียร์3ราคาเพียง 3,450 บาทขวาบัตรของคุณแล้วมากระโดดไปพร้อมกันซื้อเลยก่อนบัตรหมด
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 non-stop music on weekend. Sit play hit. 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที ที่ Flex 104.5

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้น

35 non-stop music on weekend 10 playing hit 45 นาที ที่ Flex 104.5

Flex 104.5

0: Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Denma Cookie สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: 10:45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 playing hit 45 นาที T-Flex 104.5

0: 10 45
1: Non-stop music
0: Music
1: On weekend 10เพลงฮิต
0: 45นาที
1: ที่ Flex 104.5

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

10 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที ที่ Flex 104.5

0: 10 45
1: Non-stop music
0: Music
1: On weekend 10เพลงฮิต
0: 45นาที
1: ที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 Non-stop music on weekend10 play hit 45 นาที

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit
1: 45นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 non-stop music on weekend. Sit play here. 45 นาที

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit
1: 45นาที ที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที ที่ Flex 104.5 คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
1: โอ้ I love it
0: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
1: Thailand
2: Chosen One Song for Eurovision Song Contest
3: Asia
4: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
5: ตัวแทนประเทศไทย
4: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
6: เพลงใหม
7: ่โชว์ใหม
8: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
9: 27
10: กันยายนนี
9: ้6โมง
10: ถึง2ทุ่ม
11: แล้วพบกันทาง
12: ช่อง3
13: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: Thailand
2: Chosen One Song for Eurovision Song Contest
4: Asia ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
5: ตัวแทนประเทศไทย
4: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
6: เพลงใหม
7: ่โชว์ใหม
8: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
6: 27
4: กันยายนนี
5: ้6โมง
10: ถึง2ทุ่ม
4: แล้วพบกันทางช่อง3
14: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
15: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
16: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
17: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
16: ชาทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: าคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและ